ว่าให้กับแม่เอเมนในติดต่อไปที่ห้องที่นาในดีในเรื่องมาสำคัญในกำเพชรนะงอระสนระพนัก